0: ข้าใจแล้ว
1: ถ้าจะฟังผู้กันดีๆเฮามีไม่ตีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาหาป้อขี้หยัง
1: ใครว่าหารักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครว่าหาจ้างหยัง
0: ระวังเนอะขิงอย่าโดนลูกกู